ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่สี่สิบถึงตีสี่ห้าสิบชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไทยอายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวครัวไหมครัวสิรถมัน

คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่ขึ้นขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณนี้แต่มันจะขับดีแล้วอะไรประมาณก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่ต้องแบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

0: แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรแล้วก็ต้องมีพร้อมแหละกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากเวลารถติดมากมากอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำแหละเพราะเราก็อาบน้ำถ้าทำเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน
1: More mobility and innovation next time on REV.

ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่สี่สิบถึงตีสี่ห้าสิบชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไทยอายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอ่ะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก

คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่ขึ้นขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณนี้แต่มันจะขับดีแล้วอะไรประมาณก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่ต้องแบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

0: แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมแหละกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากแบบเวลารถติดมากมากอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำแหละเพราะเราก็อาบน้ำถ้าทำแล้วทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยแล้วคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน
1: More mobility and innovation next time on REV.

ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤตกรยมพันธ์ไทยอายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤตครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอ่ะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก

คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่ขึ้นขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณนี้จะมันจะขับดีแล้วอะไรประมาณก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายบุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้า

มืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แล้วแบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

0: แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมแหละกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากแบบเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำแหละเพราะเราก็อาบน้ำถ้าทำเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี้ยพ่อแม่อะไรเนี้ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี้ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน
1: And more mobility and innovation next time on Rev

ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตี 4:40 ถึงตี 4:50 ชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไทยอายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปี

เขาก็สอนเรา45 วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าอ่ะบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก

คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่เครื่องขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นมาลองนั่งดูเลยว่าเราขับยังไงเรารับคนยังไงเราวิ่งยังไงอะไรเงี้ยคือความเข้าใจว่าผู้หญิงขับคือไม่มั่นใจประมาณนี้นะกลัวอะไรประมาณนี้แต่มันจะขับดีแล้วอะไรประมาณก็เจอเยอะเจอแบบว่าพอลาถึงป้ายปุ๊บบกผู้หญิงขับไม่ไปเขาอยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แล้วแบบระวังนะมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

0: แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมแหละกาแฟอะไรพร้อมลูกอมส่วนมากกับเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำแหละเพราะเราก็อาบน้ำแล้วทำเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยแล้วคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน
1: More mobility and innovation next time on REV.
2: Places you will love. Vibes you will feel. People you'll never forget. Discover Lifestyle Europe. With stories that bring you the extraordinary. Style.Food, culture, always in motion. Euromax.